0: 六岁时，那奴江州南，发生矛盾，地方批落水，干部行动，美军被黑干，三班军败，发银弹一包，40,000元，银钞朱南丁18,000元。การก่อไม้ว่าเจียงฮอดถึงปี2008สหตัวหางปีการม่วนจงโกกงสร้างตั้งเฮียนมีโกดหอยสะเปียดเหมือนกุ่นไปเตรียมปีกายเทียมไรมาหอยเหมือนกุ่นไปตั้งชุดสื่อไปถ่านไตหาหอย43,000 ตีไปเตรียมปีกายเทียมไรมาสิเปียดเหมือนตีไปเดินเจ็ดหล่อคำหนึ่งการตั้งราคาตลาดเขียกเมื่อย่ำหอนตั้งพักเกตในปี2008สหกโตเวลา62 วันก็ตั้งเขาเฮ็ดตั้งเดินหนึ่งหล่อคำหนึ่งถึงเดินแปดหล่อ3 เชษคำตั้งราคาตั้งพักเกตแย่งสอนตั้งตลาดเขียกชิบกดกุ้นปอกไปวันใดตลาดเขียกปั่นหกหอยสะเก่าเหมือนกุ้นปอกเตอร์ซีโรเตอรี่เกิดซื้อผู้เป็นไต่จงท่องพักเกตไว้หน่อยหยุยลาเดินหกออก3 เชษคำฟ้ายินดีกับเฉินฟู่พระเดชสงโกไปกำจอยไพเมิงพระเดชไว้หน่อยอยู่ลาจองการพระเดชไว้หน่อยอยู่ลาปอเกิดแผ่นดินไว้2 จองเหี้ยประเดป้าเหือกุ่นตายไปปั้นเก่าหอย43 กุ่นอ่านสกามเพียกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเพียเสียงปองนี้เพียข่าวสารใหม่ก็ถึงตีหนี
1: คำเพียนเข่าหูความกึดไหมหาซาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเข้าตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึกสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2008ตัวเรื่องเก่าหล่อสอบแปดคำอยู่ที่พร้อมปรึกษาเขาการกึดป้องภาษาทรงยางหันเพื่อออกกำปักเสียออกการภาษานี้ที่สับกับฝ่ายหน้าหนาฝ่ายหน้าหนาก็มีการภาษาที่ใดต่างพิ้นการเหตุอันตั้งไว้ก่อนอ้อนเสริมฟุตทอกถามโครงการที่จับกับนันก็ป้องกับกันตั้งกะลาบาดเมืองปิ้นเช่นเดียวกันมาเฮ็ดดีการภาษาทัดติดมิงไว้ไว้เหียนเฮ็ดได้กี่สิบปีมาอยู่ฝ่ายใบการคืดป้องภาษาก็เพ่ไข่ออกสองใจที่ไหลคักหมันเฮ็ดดีหือซุปเห็นเหม็นดีไปพัดติฮิตเปิงก็ป้องกับกันฝ่ายใบการภาษาตีบาดเมืองหันและโครงการที่ไหลเทียมเชียงแห่งมาบ่าเดี๋ยวมีขอการล่วงไล่ปิ้นเป่าซังจังป่อเกิดก็ย้อนเปอร์บ่มีกองป้องก็ย้อนเปอร์กองป้องบ่ได้ตุกตีขอการนี้เด่นเตียงที่ได้ไก่จิอามาขำกองป้องและปิญญาจุซองได้ตกตีไปพบจอด
2: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
1: ตีก้อนโถให้กูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกยอเมืองคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงคับไตสาเสริมมวนก่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาปิ้นของฉันเวลาเมื่อเผียวกำคับกำศบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่วนใจนั้นมาเผียวคือต่างหลายฟังในกำคับคับว่าเบามีไพก็เคยเสียใจมือก่อนเบาว่าไพก็เคยเสียใจกำหนึ่งอย่าถามมองใจหือปั้นแหงใจตัวเก่าหือได้เตียวไปเตียวไปเมื่อวันต่างหนาหือได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปเมื่อต่างหนาเมื่อมีกังขึ้นมันก็ถึงจังมีกังปั่นเมื่อมีตีมืดมันก็หักจังมีตีเจียงมีวันตกใจมันก็หักจังมีวันซุ้มใจเดี๋ยวก้อยฟังกำครับยาถาชี้แจง

ขึ้นนี่ใจนั่งอยู่หิมน้องนั่งพอต้องดาวใส่เฮออยู่เมืองฝ่าตัวใจปีใจติดน้องเสียงหลาได้ก็กองถานั่งอยู่หิมน้องกุ่นเดียวเฮาเคยนั่งอยู่หิมน้องแล้ววันนี้เช้าสังแหล่บ่าวหันมาตัวใจปีนั่งหิมน้องไหวถาได้ก็กองถาน้องเสียงหลาก็เบามาก้อยฟังกล่ำครับความฮักหิมน้อง

0: ในมาปมนองก็เป็นเดนาบุญปีจักในแอปหักนองก็เป็นเดนาบุญปีมีปีจักเอาของหักของเราฟังไว้ในอกเฟียดไว้ในใจ
1: ยินดีที่เจอนี้ได้มาพบหันกันหังเฮามีน้ำคล้องเป็นสักขีหูหันไหวชิบเหมือนปันปีหักเฮาบ่จางหายแหละ

ไม่ทักผู้ฟังต่างหลายบอกนี้เผียวกำคับกำโซก็ถึงตินหนียินดีกับต่างและหับฝั่งบอกหนาก้อยหัน

0: เมื่อเดินหกได้เสาเปลี่ยนฝันผู้หมายเข่ากาหมายเข่าหู้ถึงอยู่แล้วเขาตากันห้าปีดามสิบห้าหลังเลยเต้าของเจ้าสร้างขำตาจิงตีสร้างและอึ่งตีเป็นอึ่งตีทางลิศีสะดีสุดดีเสาได้มาปองกันตีหลักตีสร้างหักอึ่งเต้าของเป็นอึ่งตีขวนตั้งหลงเข้าตั้งหวักตั้งตีหลักไปไกลโจ้ได้มาข้างบีฝ่ายกันผ่านสั่งเหตุได้ดีเติมมาม้าเห็นดีหน้ากันติสั่งปานเมืองเนื้อมันสอนมากมีดีเป็นมะม้าปองการข่มกูว่างสุดตันเสาเก่งเก่งไขไขดีสุดดีเสาทางลิศีสามะม้าปองการกำใจหักอาเมียกวนเมืองเอิ่งขวับเดียนสามในโสกันมากมีดีเป็นมะโดข้าฝ่ายม้าติสั่งหักนักเอิ่งตีได้เป็นได้ปานเมืองข้างมีเทียนเตม้าดงถังตั้งสันได้เจมไก่ตันคันได้เป็นข่าวสตังเมืองเป็นเจ้าคำตั้งใคร
1: เปิดเห็นหูรองเข้าใจเบิกอามิวปัดฟันตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบิกหุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จิ้มเห็น
2: เมื่อสองเห็นไปสิบหกปีเดินสิได้สาวห้าฝันชี้จิ้มเห็นจงสูจีอยู่แล้วโจท่านขวยฤทธิ์เมย์หน้าการตีสร้างเดิมมันสอนตีเช้ากลางชนเด้อฝงสร้างเสียนตีอันขุยสันได้ตามคำชี้ว่าตีสร้างมั่นสนเมื่อเด้อปานเมืองเสือขุยจู้หยีได้โดดเสียงตักสอนเหตุจอมปองจอมเด้อมั่นสอนข้างมีตักโดดได้ตีสร้างเด้อมั่นสอนเจิมดีดันข้างมีเด้อมั่นสอนเหตุได้ดีดันตีสร้างเดียวมีตีเปียกเปิ้นเด้อมั่นสอนทางลีฉีสาดีสุดดีเสาสำนังตีเปียกเปิ้นเดมันสอนม้าปองการตีสั่งตีสั่งเลี้ยวถูกโคเดมันสอนข้างมีได้ม้าปองการตีสั่งผู้บ้ากู้ฝ่ายถ้าเดมันสอนได้เก่งๆไขๆดีสุดดีเซาข้างลิศีสะ
3: ข้ามเปิ้นว่าหิงบอกก็บอกหิงมากก็มากผู้เจิงเบิ้งใดเบิ้นหนังโกปานก้นหนังกัน
4: เขาเขาหู้ป่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจ้อมฟิ่งจองลองก้น
5: พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ซาอยู่ล่าขิงปอกเลยเขาจึงแต่หมักตาสิบสองหลังในกับปล่อยเหอตั้งไหนถ่อมบ้องเหอพี่น้องเขาตั้งไหนเช็คถ่อม

0: อ่อนกอบสั่งวันก้อยปืนนุงเสื้อของหมากูกูเมื่อขึ้นนุงมายกเท่าอยู่หลง
1: ก็ปืนขึ้นค่ะยักษ์ย่านพานด่วนก้อยขายฟุ้นมาขวนเข้ากูมือวันค่ะ
0: มาอ่อนกูได้ไฟเหมือนจ่าดิไอ้อ่อนเฮือนสู้อยู่ตีถังเผื่อขึ้นปีนบีมา
1: เฮือนค่ะอยู่ลงเถินโตจีมีเมตาหมดสิบสองกูค่ะ
0: เกียนติปีนลูกจ่าดิหวังปวดปีดงซื้อรสะพงว่าเก่าอ่ำจอมนั่นพี่ปั่นขวางหิงกอก็ตักได้เอาเปียงอย่างเฮือมันกะตายสุดไออ่อนเก่าเก่งยินอีรู้สุเมดกเตติมากะเมืองไพ่เอาดำฉีตาจาได้ตาหมดเศร้าสวงถ่านเนี้ยสวงเปิงหูคำบีอาโลมิงโตเฮือมือกะเอามาตีซาปันเงินคำน้ำน้ำเย่อเย
1: ่อกี่จุดเลยค่ะกวยว่าเมืองไพ่อยู่เถอะไพ่เขาตีมีเจอปันดำฉีตาข้าไร
0: ก็แถมมือต่างเราเศร้าหูคำกำนันเฮือมือป้าได้กะผลหนึ่งอ่ำเปิงไพ่หันมิงโตโดปันน้ำฉีตาเฮือมืออยู่ต่างเราเศร้าหูคำกำนันมาอ่อนตีกะเมืองไพ่แถมแนมน้ำฉีตาตีย้อนดิ้นเศร้ากะผลหนึ่งค่ะ
2: 这个狗把蒙蒙端大那么细大的灯痕啊让狗都点搞了
0: 哦
2: 不好

0: ý lo tăng cùng mà la
1: chẳng tê cùng mà la bố bọc ba hảo
0: chẳng ba lại hiến xiềng bọc ba
1: đục oan này lo khờ quản oan bốt khải toan khải phân khoản này khâu bỉ lưng sóng bỉ bố chỉ tù bọc ba góp sẵn bọc lại bố cả lại hứng hay à chẳng ẩm ba hắn bọc khân ma
0: sợ à thằng mân cả biến tao biến nữa thằng tiêu khác hơ hê đứa hê
1: chị lăng hô khẩu bảy treo lẻng hả thằng ba chị hô khẩu ọc tăng pin ma kiển xem kinh hả ờ ý loang cả tôm khẩu hùng thật hắn
2: anh chim cây tăng mãi thòm chỗ này bên chứng thấy mặt ta xếp tròn nặng chứng nặng này mở lại hấu xin bỏi đường thầy a khỉnh bóc tìm hả hấu chăm chẳng cặp bỏi ở tăng lại thòm thèng con bộ bọc này bởi miền hậu, số toán hợp bị đó họ tăng lại, dù đi trên hoãn, khân ra mở sống, hết khân hóa mãn.
3: Yên nạn xin xoay xung là khung sạp đạp, chung phô gà thiện xin xoay ngạc ai.
4: Yên nạn xin xoay xung là khung sạp đạp, chung phô gà thiện xin xoay ngạc ai.
5: Shiga mudat nga ai khop shuam sha ni da lang tha shpoi dan na shiga le jom dong ni go wang ning wang yu bo liu hong jian re wei on ng bo ni ba di phong sha deng sa tie gan bu ni pe sa san guan ai shiga yi na meng duo ni cai yin gong pan pa zhi bu kom lang shi giom lang mat yan ri sing ye tok shi yu ya ai shiga qian le kong ye kun meng a ni shi ning zhi tong duo wa du yang mi wa meng si pan ba di phong phong sha dong kong zhi pan bong ge yan ge di mi ye wan mi xian le kong men me za du lu sai ngu ai shi ga wei ne re la meng gong sa ma gam li gan ma lai gun ai gong sa ma gam mi wa meng a su ya ni pa wei ne re la meng jing sha ni pa ge rom shi duo ai lan pa zhe zhu mi me dun ai shi ga ya shi ga ti dan pang wan si na สตาสิงเอ๋ปลุกเงียช่องมงตัวรับตัวกุมพรแพร่พระในลำกอขันนามงตัวรับตัวมุมตัววังนิ่งมงตัวรับตัวมุมตัวเต่ามงตัวอบวังยุบมงตัวรับตัวมุมตัวเต่าคุยมินมิวรับตัวมุมตัวเหลียวหงเจียนเรียวเวอหนึ่งปอนีคุยมินก็พงกรันนาช่องเดน่าเวอหนึ่งปอปาดีพงมชาตึงสานีแพซาสันกวนมาไอมงตัวรับตัวอ่ะกงมาไล่คุณนะฉันเทเพเป็นทอยามาดูกงตัวสมันจอดมาไอแต่ทางกามงตัวดิ่งนะปงลีเครื่องสามัดไอการบูมีครุ่มหนีพังเดียคงกามิดนี้มาโดนคราบมาไอปาดีพงชาดึงซามีรุ่มหนียองมิดมาโดนไอประดึงซาปาดีอ่ะกามาดัดปาดีอ่ะละคำก็ขันนางปาดีเทมงแตนนังสามกามูเพมิดมาจูจงไรมงตัวดิ่งนากุมลานโมจึงคาจัดลำก็มีกับมาดิชดกครับว่ามีกุนกิเคนลานนามีว่ามงตันไหลย่องรองไอประเดียบลำทานายินนันนาประเดียบลำจอมสกุนารีเองาไอนำบาชมงาลังนามงานิยศตาลำขันกลอสตุบไอเดียนลำทะยินนามงตัวนี้มาจากไรเตาพังลำทรงจงทุชมครับว่าภาษมีคราลำง่ายลำเดียสัตวานไอคูคุมจบกินกลายลาดูจะใครอามิวซูโลลามมกบชจ่าจัดจอมทับกจ่าไออินนันโกมเดียนลามคมจบทุชมครัดว่าตัวโครงมันนันกันรามงชาหนีแพ้อายุชลูไอชมูชมัดมูลามงาโกระเดียนนาสันจอมไอขาเทียจิตจอมไอบมดังดูไอมเดียมกบครัดวันนาจ่าบมกุมพรบมชได้มาดังโจไอคูจอมทับไออินนันโกมเดียนครัดวันนาแรงง่าไอ

ยังคงอยากคุ้งครูเนียงใช้ยินกงพันผาจือลังสกิมลักมัดตั้งโน้สงก่อนคันสบรัตเสถียมเรนชนิงติงทกชลายไอกุมพรกอเย็นฤสงิตุงาไอมันนำนี้เพยินนันเดียวเวลาไอลำเทียยินนันน้ำชายินนันขั้นใจคมเรลำละข้องนาราอังลำขั้นสตุปยานนากงพันผาจือบุคคมก็เสียงกันราเพยกุนปัญญาครับว่ามงชาเนียลังสกิมลำเพยสจงตัดลุงาไอนั่นถ้าตอนไอจะพันก็อยู่ยังทิ้งละของเหยื่อคุ้มมังอาเนียงชินิงจะทุ่มตัวดูยังไม่ว่ามังแต่สะพอมปาดีพงมชาตรงคงจะพันปองก็กระดีมีเอวันมีเสียงละของมันมาจัดจันดุนนะเมื่อนิงน่าจะพันท่าวันมีจันโลจัดดูงาไอปาดีรู้พงมาจมจะพัน

แต่ฉันน่าเดียนสตาร์กรูสมชยาชนีวินรีลามงดันกษัตริย์พงกบ่าติงยังอบเขาเออร์เหอโลดลิเกสจุนยังฉันเทมงดันก็ยาเทียงท่าบิมโปรไอและจัดนาเรนังนอนละข้องก็มิชาคิมิจคูจามลิชมส้มซีมาไซงาไอยี่ลังมงกุมลันมูเสียสกันวัยอันหนึ่งบ่มาสัตรับดอเจรหนึ่งบ่พัวจะมูสีติยังสตาร์กรูสมชยาชนีจุนไอ อีหลังมงนี่ได้บรรทาไว้มาไอ้โจทมไว้อันหนึ่งบ่อาลีข้าไม่หน่วยยีเพ่ตุ้มสัตไอเทียสกรัมด้าไอเสียงอังสมุสมบทมูกลัวนารีเอ็งอาไออีหลังมงนี่จนไอมงแดนสมชิจันนาสลังนี่ตุ้มสัตลำท่าซาลมนารีเอ็งอามาไอ

ไงก็คอนโซลไรไงได้หลังนะมุขมงวยสบายเดียนทะอันเทียยินามงโดนะลูอามิวชานีมาเก็บจ้าคูสกอนดูคงกาจดคัดไอมุขนี้บังดันนากาไอยาชงนันเออันเทียจึงพออามิวชานีอะมาเก็บจ้าคูกงต้นสมันมุขนจอมตากา

ตาเนี่ยเกี่ยวตัวเลยตามาที่มือมาวาเลยตาเนี่ยข้อปากข้อเสือมุ่งยังอาหามาหาปลา

0: 风格有声，爬山人难，不料非常好感带提醒，放好感动没落发给เวลาเก่าสารไหม
1: ฟงขยายเสียงภาษาดินนานมาเดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขาการล้มในนอกพระเดียนเวลาเขาสารไหม
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาหน้าเขาสารไหมปองนี้ได้เปลี่ยนไม่มีความน้องอุ่นงานจงโกกงสันตั้งต่างเป็นไดหอยไปหาปีหกไว้อยู่ยังเปิดจริงอุทังยกพำตั้งยันการปูจุ่มลายลงลายต่างเส้นขยำใจหับฟังหับตังพร้อมน้องอุ่นงานทรงโกกุ่งสั้นตั้งต่างปีนไดหอยไปหาปีขบไข่ยินนานมีสองกุ่นอยู่ในพร้อมน้องอุ่นงานทรงโกกุ่งสั้นตั้งต่างปีนไดหอยไปหาปีขบไข่หันเอาแหล่ความเสียสร้างในหย่องย่อการเปลี่ยนไทยยกเสียนเสียนเสียงเริ่นตาต่างเส้นเดินเจาะคำหนึ่งต่างเขาเฮ็ดบ้านเอ็มเจียมตีอยู่หลีสือออกแห้งสั่งเตียงบ้านของสุบมันไปขอบเดนการเลี้ยงโหตีจังเชิญตาไม้เสียงผ่าหานเสียงทะลาเสียงก่อป้องกันปุ่งนั่งไปพระเดียดเฮามีกุญใจหยงเซาจีหาจีฮอดถึง12กดกุญไปผู้ก่อนอ้อนไปตั้งในเจินฟู่ในเนื้อโลกสาสันอุ่นต้นจงโกกงสั้นตั้งต่างปิ้นไดหอยไปหาปีหกไว้มาเดี๋ยวกอยฟังขณะข่าวสามัยแคมถีความร้องอุ่นงานจงโกกงสั้นตั้งต่างปิ้นไดหอยไปหาปีหกไว้เดนเจดหล่อคำหนึ่งกลางในอยู่ตียันมินตาขวยทางเวียงเปิดจินหันอู้ทางยกพำสี่จินเพนผู้เป็นจงกงจงยางจงสุจีจู่สีพระเดชขึ้นเป็นจงยางจู่สีฝ่าทาราชินจางหือมัวไหลทาราชีชินจางจื้อปากคำขอนักตานทนักว่าพลอยไปหาปีมาตั้งเห่าตั้งเก่าถึงไปคัดแข้งกำสุนเก่าโฮตที่อันเปอร์ภายเมืองจงโกปองเอาการสุบบานเปอร์ภาษาจงขวาป้องหือปอไก่กังกงหงเฮิงอยู่มาคัดแข้งขึบบันยานออกกันตาดีอันพัดเสิร์ตอยู่ในเข้าตั้งไหมตั้งทงสือตั้งวนคัดแข้งข่อมปุงใจคือบันไปบ่ขาดยานออกกันตาดีไหมอันบ่เสียโดยโซซาขาดในภายเมืองนั้นเดินเจ็ดหลอกคำนึงกลางไหนตั้งไหวจุดดีห่งการจุดดีบันเมืองจุดดีตั้งเส้นจุนุ่มตั้งแย่นกำปูจุ่มลายลงลายซาซุ่มฮับฟังฮับตังความร้องอุ่นงานจงโกกุ้งสั้นตั้งตั้งปิ้นไดหอยปลาหับปีขบไว้อยู่ดีจันมินตาหอยทางเวียงเปิดจินหันยกความนั้นซาซุ่มกันฮับตังมีมอบถึงเสียแล้ววังเฮียนโผเปียนเสวยสูจีจีออกยี่ไหลทำเฮียนกระเด็ดตามใจหอมสีจิมเพนจงสูจีปากกำใหญ่นักนั้นก่อเป็นเมอร์โดนและนิมนาเวลาปัดหนึ่งท่านไตและท่านเนอตั้งสั้นการทำใหญ่นักไฟไปราชการนั่นจองหนึ่งบ้านเมืองสุดดีห้องการสุดดีที่ได้ทำเห็นใจความสีจิมเพนจงสูจีปากกำขอนักนั้นเข้าหูความนายใหญ่นักอยู่ในความล้มอ่อนงานจงโกกงสั้นตั้งต่างปิ้นไถหอยไปหาปีขบไว้อันเมอร์เดินเจ๊หล่อคำหนึ่งกลางไหนยกความนั้นเฉียนเช่าหวังผู้ปิ้นมั่งสือเจอฝังเช่าปิ้นหน้ามีเยี่ยวเสียงกงสือตั้งจื้อปู่สูจีเจ้าเจียงฮวาผู่ปิ้นปังของเสียงปังของชนตั้งจงจือซูจีอันมาเต๋อบ้านเมืองยินนานเปลี่ยนการปิ้นหมูตั้งหน้าตั้งตาผู่เกิดป้องการฝ่ายไปการตั้งผู้ที่คุณหมันตั้งพัดเกตตั้งจู้จือไปฐานไตอันเชียงจินตั้งพัดเกตขึ้นหันสุสิทายมาเอาของเสร็จสร้างเลยหย่องย่อต่างเดินเจ็ดหล่อคำหนึ่งไปการยกเสียงไต่เปี้ยวเดินเมนไต่เปี้ยวตาหุยฐานเสียงเสียงสองฐานตั้งเส้นตั้งเขาเฮ็ดไปพับจอดการยกเสียงยันตาไต่เปี้ยวฐานเสียงเสียงสองฐานปังไหมเจ้าอยู่อ้อนเพอเดิน12หลอก3เชิดคำยกเสียงออกมาซ้ำเข่าสองสามปีมาบ้านเอ็มเจียงเจี๋ยเสียงเสินวิลีสือในไต่ฮ่องโจวข้างหมันสวาสินตั้งการเดี๋ยวรอผ่อตั้งและวัฒนธรรมอิทับกับกันนั้นข้ามขอบเลี้ยนพร้อมการห่างเตียงบ้านเมืองผ่าสาปันทนังกันเอาการปุ่งเนิ่งป้าเหือไปเมืองไปขอบเลี้ยนอีกแถมตาเสาไหลบ้านเมืองขอบเลี้ยนเตียงนิ่มภาษาหักเปียงเฟียงไฝกันเอาแห้งสั่งเตียงบ้านของซุบบ้านไปขอบเดียนบ้านเอ็มเจียงอ้อนจอมพินปิ้นตังไหวตําเสียงหยางสางภาษาปันธนังกันจําเลินตามพัดเกตบ้านของตําเสียงฟังแห้งพัดเกตคือขอบเดียนบ้านกุ้งตังพัดเกตเวลาเมื่อกระเดตามกันนาตีหาปีปอกที่14จังเสินเสียนตีพ่อสือเอาแห้งการเลี้ยงโหตีจังเชิญบ้านวันตุนอยู่ไข่การการเลี้ยงโหประมาณเสียนทะลาเสียนก็ป้องกันปุ่งนั่งไปพอถึงด้านหาดับพระเดชเฮามีกุญใจหยงเซาจีฮอดถึง18กดกุญปายนายหันใจหยงเซาจีหาจีนี่ฮอดถึง12กดกุญปายสารใดหอยปุ่นได้69ปุ่นปายปี2826ตัวด้านหนึ่งถึงด้านหาการม่อนการสื่อการทางขับมาและคล้ายออกไปต่างพระเดชฮอดถึง30กว่ายันปายทำระเบิดไกเวลายามเดียวกันหอยปุ่นได้6ปุ่นเมื่อโดนจิ้งจันอันผู้เป็นเล่าตรงตั้งจงสูจีขึ้นเป็นกู่เวียนจ้างพระเดชเซาเซียนผู้ลาปัวเอาผู้เป็นตาหยินนีชินตงตั้งจงสูซีขึ้นเป็นจงทงนายพระเดชหยินนี 埃尔多安普遍争议立法章当主席肯宾总统帕迪土耳其封兵普管安被当了政府来帕迪内纳洛地来电马语中共中央的习近平总书记杀身文案中国共产党党兵来怀白下比合怀帕迪为内瑞拉干博格平地外含立เมื่อโดนเปรียบป่าหือกุ่นตายไป2,297กุ่นได้เจ็บ30,267กุ่นปอเกิดแผ่นดินไหวนักแห้งเสียแล้วปอกแผ่นดินไหวเทียม782ปอกอ่านสกันเพียงนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลงคำเพียงเสียงปองนี้เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้คำเห็นเขาหูความคิดใหม่ภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความคิดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2018ตัวเดินถึงโล19คำถึง21คำเมื่อมาสาจะคำตองการกึดป้องหินนานหันเจียออกภาษาปันถนังกันปินการตีนักไพเมืองสุภาษาในพระเดชเถ่าที่ได้คัดเคียงแหล่จุภัยเหมียนดีพระตีตามตัวกึดป้องคมที่ภาษาคัดเคียงบ่เฟิ่งไว้กึดตามกองป้องภาษาแห่งต่างเมกว่างเพเนื่องการสั่งสอนภาษาปันถนังกันถือนักเอาการสั่งเตียงคมจิตใจสุภาษาหุ้มใจหนังกันตือปินการทำมายับมันเผอไพเมืองสุภาษาปิ้นจิตหนึ่งใจเดียวกันมีคันธาอีแทบกับกัน
3: ตีกวนโถไทกูกวนครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองคำไหน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสินโมนบ่อน
1: ตีกวนโถไทกูกวนครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองคำไหน้ำงามกวยฟังเสียงคับใจสาเสริมพวนก่อนเมียทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาบินกองเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำสวบบอกนี่ขอยเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่อนใจนั้นเผียวหือต่างหลายฟังกำคับบทนี้ปิ้นอีอ่อนลงเมืองหลวงครับในกำคับครับว่ากำได้บอกกันนางยังสือใดสือไว้ในใจบ่มีวันลืมแล้วขอตัวใจย่าถามไปลืมว่าถึงเดินสีปิ้งมาดีมาแอลป้อยไหวทัดเมืองหลวง

และบอกกันอุบกำกันไปแล้วตั้งสองเห่าบ่มีวันลืมเวลาเย็นไก่ดันสีเขามาจุ่มมือนางกู้ใจเบามาวันปล่อยหวัดถึงกุ่นขึ้นปิ้นหวนปิ้นหมี่ใจนางนี้กองกี่ห้ากระจายเลี้ยวไปตองต่างหลังใจพอมาอยู่ถามไว้ไอปีจะมีสะจ้าติแหละประเดี๋ยวก้อยมาฟังกำครับไปไหวทัดเมืองลงจอมกัน

ต่อมานี่เฮามาฟังกันครับปีตัวดีเลอเปินปิ้นไอเสียงจุ่มก๋วยเตี๋ยมและใส่ลําปิ้นอีกขั้นคําครับในกําคับครับว่าน้องว่าใจตัวดีเลอเปินหันยําไหนก็น้องไข่เงอะใครถามไอเบามีกูแล้วแหละน้องไข่บอกฮักปั้นตัวใจโฮใจปีหนุยตาฮักอายเปินเหนยสมาตัวดีใจเอ๋ยน้องไข่ปิ้นกูใจน้องนี้ใครได้ปีมาปิ้นโพกูใจนี้ปิ้นโพหักเปิ้นมีเมไหวก็อ่อนอยู่เฮิ่นต้องก็เหมือนบ่เฮิ่นหนุ่มเปิ้นกวนมาฟังกำครับปีตัวดีเลอเปิ้น

都มาหนีมาฟังกำคับฝายังเปลี่ยนซีปิ้นไอจิ๋วครับในกำคับครับว่าฝายังเปลี่ยนซีสาวปีก็มอเปลี่ยนไปน้องอดเบาได้ปีใจเบามีเหมือนเปิน

ชจยามีค่าเช็คมีค่ากีเวอลีคาเดเตเกติดากาโอนี่มาพ่อจ้าเตเกเวเตค่าติกาจ่อสิจิเพนี่ฮิเดเตจออกขออ้อขาบันจิฮินีทาจูยาอีจือชยา

0: te ka ti be o do je da bi hui ko to ko le ju ma la bi cho che ya mi kha che ge mi kha ge ji be o li kha de te ke ti ga ga ko ni ma pho cha da be te kha ti ga jo te ma pho ko zo ko te ma ti jo ve le cho che mi kha ge ji be te kha cha da le te ke zo ko cho te pho te di te le zo ko te ma ti jo zi ve tha ga po ve le ji he ja ve o ve来自秋亚的个可叫为的卡，秋泽米卡切格米卡格一位奥利的位，其他只大为有。国家的马蒂马乔夫的卡奇格马蒂伊嘎为有。切克蒂的亚国家的马维法利奥利这次奥罗塔就来，秋泽米卡切格米卡奥斯维，秋亚格卡德嘎嘎比来，其破为嘎的达的嘎子。你妈婆来，你走出家来，我改变每个月来走俄罗家的大杯。瞧着米卡切格米卡格一位的卡来，你走出家来每个月俄罗你妈婆家。奥利的卡奇，你走出家的走地，嘎巴沃为马黑，你走出家为每个派沃为马黑，这边来卡得西嘎家。马黑古亚坡的该是拉维用。
1: 初末这边干门口，牙牙切大些。哈勒里坡卡塔干嘛喊？小比马比不为奥克那哈尼亚。马里小尾巴，诺超拍超哥拉维塔多可比汉古，阿罗蒂贝多诺塔尤拉巴阿修勒纳，那多维勒阿伊尤嘿，那诺蒂朱奥科阿罗蒂朱嘎嘎维里科阿修卡马拉维勒纳，那多维勒阿伊尤嘿。เนโนพัทธาคาลูกาลืมมากาวิเลอาเอโนทาตามาลาวียานโคโยกาแลนวิลิคนนาโชโปเกและลาหูแม่เลจับคือแม่วิโยทริคือมูไควิลาหูมาจาเชาวฮวากาตาวียานโค

ชดที่ช่วงเหมือนเชฟวีอีจีโอโคโนฮะไปชมมาจ้าและโนฮะมาโชกมาจ้าและโนฮะมาโชที่ก้าจะคืออุลากุโนนิมาสก็ขัดอีด้วนะฮะปุ๊บินมาสีโนทาอีกุเชโนฮะได้ไปชดที่ก้านิมาสีเอ

ส่วนในใครจะจินจ้าปูมาถึงหิมวิงอ่ะไข่ฟุ้นเลยไข่ฟุ้น

0: อ่อนกอบสั่งวันป่วยปืนนุงเสื้อคุ้มมาคุกุเมื่อขึ้นนุงมายกเท่าอยู่หลง
1: ก็เปิดหื้นค่ะยักษ์ย่านผ่านด่วนก้อยขายฟุ้นมาขวนเข้ากู่มือวันค่ะ
0: มาอ่อนกูได้ไฟเหื่อเหมือนจ่าดิไออ่อนหื้นสู้อยู่ดีถ่ะเผอขึ้นปีนบีมา
1: หื้นค่ะอยู่ลงเถินโตจี้มีเมตาหมวด12กู่ค่ะ
0: เปลี่ยนติปีนลูกจ่าดิขวงปอดปีดงจื้อแล้วจ้ะพงว่าเก่าอ่ำจอมนั่นพี่ปั่นขวงหิงเก่าก็ตักได้เอาเปียงหยาดเฮือมันกะตายซุ้มไออ่อนเก่าเก่งกินอีรูสุเมดกเต้บะกาเมืองไพ่เอาดำสีตาจาได้ตาหมดเฝ้าสวงถ่านเนี้ยสวงเปิงหูคำบีอาโดมิงโตเฮือมือกะเอามาตีซาปันเงินคำนำนำเจ
1: อกี่จุดเลยค่ะกวยว่าเมืองไพ่อยู่เถอะไพ่เขาตีมีเจอปันนำสีตาข้าไร
0: ก็แถมมือต่างเราเจ้าโหคำกำนันถ้ามือป้าได้กาผลหนึ่งอ่ำเปิงไพ่หันมิงโตโดปันน้ำสีตาให้มืออยู่ต่างเราเจ้าโหคำกำนันเมาอ่อนตีกาเมืองไพ่แถมแนมน้ำสีตาตีย้อนดิ้นเจ้ากาผลหนึ่งค่ะ
2: เจ้าก็ป้ามงม่องตวงตาน้ำสีตาไปตั้งหึงอ่ะนางก็ตัวเตี้ยกาเลย

0: 当买那段公王头。
1: 杨兵长，怪黑泽藤一路当公马拉，
0: 现在公马拉不博马好，
1: 杨爸爸隐形博马。哎，
0: 都完累了，何管完不？海端海分，还来好比人双倍，不记住博马，国上博来。不敢来哼哎呀，让俺爸很不恨吗？
1: 怎样啊？
2: 疼们个边带边呢，上爹看呵，嘿驴嘿。
0: 既然好好被教两下，疼吧，只要好恶当边吗？见先见好。哦，一乱个都好红擦痕。
3: 俺今个等来团聚来。เป็นจึงไทมักตา12หนังจึงหนังใดมื้อใดเฮาสิปล่อยถึงไทอาขิงปอกติมาเฮาจําจังกับปล่อยให้ตั้งหลายท่อนแท่งกองเปาะปอกไหลปล่อยแม่นเฮาสู่ต้องเฮอพี่น้องเฮาตั้งหลายอยู่ดีกินหวานขึ้นจากมื้อสงเฮ็ดขึ้นหวานมัน

0: ไม่หน่วยเรียลาสุยานี้ถ้าตอนไอจะพันก็อยู่ยังยากที่ยังถ้าบินโปรไอนางนอนจะยามามาจ่อมชาเคียงละข้องละข้องจ่าจะคุชมังงานชีมัดมันมีเคียงมีละข้องจ่ากรุชื่อสังเงินนางมากับครมาใส่นางนอนกบ้านอนไอพังนางนอนกจื้อสังเงินจ่ามันจะชื่อละข้องหลังไปนอนโปรไอใส่งาไอสกอร์ไลก็น่าใจรู้ไอสุดาสิงห์โปรลง่ายยาชนะเดียคิงกรัวดูยังวินุรีลามงธาอดีตสิงห์ยาดูไอยอนเคมีมาดูนไอลามกลอนาแรงง่ายสิกามาตัดง่ายครอบชวามชานีได้หลังน้าสิกาก็คนสองก้อนน่ะจังสเปย์ดันไอเรียมาดูน่ะสีจินพินโคจุนไออาเคมงกามีจสัตย์เทมาคอมงวยนี้มาดูสเปย์ดันน่ะจอมตัดลากาม
1: ีจสัตย์นั่นสินลาไทยเจลาอามิวชานีกุนตุมคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจุมลำละมดนันทะเราจอมสกุล
0: ดนี้มีสีจินพินากาโดมีชินลาคิงละคองเอชมงานีงสตามลีสมชยาชนีตุงคงมุมดูสีจินพินนังโดชมจัดหลังกันจอมงมสาดับนันบักคุณละคองหลังพงคูชินข้าจ้าไอชลอยมงกาข้อจุนไอก็มาดุชบรอไอยุ่งมาเร่ก็ท่องหนึ่งท่อนกุมพรไอคูจังคารอดทุ่งสมบัติไอลำก็จากมู่ลำยุ่งมาเร่ลำไข่มู่ประเดียบลำและโดนก็มีดูคราจังคารอดจัดไอพี่ชวนลำจะลู่แรงง่าไอมงแตนประเดียบลำนาไอแข็งมาสักกุมลำมงเร่ได้จำร้านหนึ่งแรงว่ายังปาดีกันโจก้อนนาไข่มู่ลำสมมังคังยันจังไรลำแพ้ปาดีบงลีนามาตุงคูสกรึงครับบ้านนาไข่มู่ชานีแพ้สกุงสิจ่าแค่มุมชานีแพ้อายุคำช้าชงนแค่มุมชานีแพ้สุสุวาชงนไอแต่ละลำนี้ตึงยังตัวลังครับบ่าแค่มุมบ่นพังกันราดันเลี้ยงไอคูจะจัดลู่กุทองทอนพองชิงราหนังสังมกรรมหูดันเลี้ยงไอคูใช้ลาลู่มิวมเรกุทองหนึ่งทอนกุมพอนจึงคารจัดลำเทียมุดุ่มมุไข่ใช้ไอลำอายุนี่กบ่ามุลุงาไอเราไอเดียนท่าคาราไอโลบนพังคุมจบมีว่ามงท่ามิวมเรก็ทองหนึ่งทอนจึงคารจัดไอลามรับราปุ้งราไอทันใช้ลามตึงยางและจ่าไอมิวมเรก็ทองหนึ่งทอนจงรอดีจึงคาจัดไอลามแพะสัตว์ละวันไอคูทุชมดครัดวายังอายุกราวรองพี่ชนลามงกราวดินไองาไอ
2: 云南新时代สมรักรุ่งสปราดับจึงพอกาคูมุคอมวยสปวยงากาไออ
3: ินนันเซียนสปวยสมลาครงสปราดาจึงพอกาคูมุคอมวยสปวยงากาไ
4: อชิกาคัมตัดงาไอคอมนัวพูนาวนี่คัมกะจางามันนี่มุคอมวยสปวยอะเตียนไปดูราไอไงก็พันตองแรงไงแต่ลังนามุคอมวยสปวยอะเตียนทาแอไงก็นาลังโจละลิวยุ่งยังอะลุงจื้อเลียนงูไอมควันขุยก็นาเกรย์เกรย์ปิวไอมควันนี่แพะแต่ตาปังดันนะคำตัดนาชจังกา

0: ียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ผีเสียงฟังเขาการร้องในนอกพระเกศเวลาเก่าสารไหม
1: ฟังขยายเสียงภาษายินนานวิดีโอพิยามอกันได้ผีเสียงฟังเขาการร้องในนอกพระเกศเวลาเก่าสารไหม
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาหน้าเขาสารไหมปองนี้ได้เปลี่ยนมีความน้องอุ่นงานจงโกกงซาตั้งต่างเป็นไดหอยไปหาปีหกไว้อยู่ยังเปิดจริงอู้ทางยกพัมตั้งยัง

干部总来龙来当神，现在合方合当，盼望文案中国共产党当兵台，怀拜下别合怀。云南米桑棍有乃盼望文案中国共产党当兵台，怀拜下别合怀恨，阿来黄石山的用药。干兵台玉县县乡人打当神，连接罗含能当好黑。万严正的玉里时，奥向上顶，万红苏满拜合点。การเลี้ยงโหดที่จังชนตาไม้เสียงผ่านเสียงทาราเสียงก็ป้องกันปุ่งนั่งไปพระเดียดเฮามีกุญใจยงเซาจีหาจีฮอดถึง12กดกุญไปผู้ก่อนอ้อนไปตั้งในจันฟูในเนื้อโลกสาสันอุ่นตุนจงโกกงสร้างตั้งต่างปิ้นไหนหอยไปหาปีหกไว้มาเดี๋ยวกวยฟังขณะข่าวสายใหม่แคมถีความร้องอุ่นงานจงโกกงสร้างตั้งต่างปิ้นไหนหอยไปหาปีหกไว้เดินเจ็ดหล่อคำหนึ่งกลางไหนอยู่ดียันมินตาหุยทางเวียงเปิดจินหันอู้ทางยกพำ习近平普遍中共中央总书记主席拍碟肯定中央主席发他拉新章和摩来他拉起新章自把甘好拿但听到话怀白下笔马当后当高腾白卡天甘顺高后体按波派蒙中国帮奥干书班เออภาษาจงหวาป้องหือปอกใจกังกุงหงเฮิงอยู่มาคัดแข้งขึบบันยานออกกันตาดีอันพัสเสิร์ตอยู่ในเข้าตั้งไหมตั้งทงสือตั้งวนคัดแข้งข่อมปุงใจขึบบันไปบ่ขาดยานออกกันตาดีไหมอันบ่เสียโดยโซซาขาดในภัยเมืองนั้นเดินเจ็ดหลอกคำหนึ่งกลางไหนตั้งไหวจุดดีห่งการจุดดีบันเมืองจุดดีตั้งเส้นจุนุ่มตั้งเย็นกำปูจุ่มลายลงไหนซาซุ่มฮับฟังฮับตังความร้องอุ่นงันจงโกกุงสั้นตั้งตั้งเป็นไดหอยปลาหาปีหกไว้อยู่ดีจะมีตาหอยทางเวียงเปิดจินหันยกความนั้นซาซุ่มกันฮับตังมีมอบถึงเสียแล้ววังเฮียนผู้เป็นสวัยสุจีจีออกยี่ไหลทำเฮียนกระเด็ดตามใจความสี่จิมเพนจงสุจีปากกำใหญ่นักนั้นก็เป็นเมื่อโดนแดนิมนาเวลาปัดหนึ่งท่านไตและท่านเนอตั้งสั้นการทำใหญ่นักไฟไปราชการนั่นจองหนึ่งบ้านเมืองสุตีห้องการสุตีที่ได้ทำเห็นใจความสี่จิมเพนจงสุจีปากกำขอนักนั้นเข้าหูความนายใหญ่นักอยู่ในพรมลงอ่อนงานจงโกกงสั้นตั้งต่างเป็นไถหอยปลายหาปีหกไว้อันเมื่อเดินเจ๊หล่อคำหนึ่งกลางไหนยกความนั้นเฉียนเช่าหวังผู้เป็นมั่งสือเจอฝังเชียวปีหน้ามีเยอะเยอะเสียงกงสือตั้งจื้อปู่สุจีเชียวเจียงฮวาผู้เป็นปังคงเสียงปังคงชนตั้งจงจื้อสุจีอันมาเดะบ้านเมื่อยินนานเปลี่ยนการเป็นหมูตั้งหน้าตั้งตาผู้เกิดป้องกันฝ่ายไปการตั้งผู้ที่กุนหมันตั้งพัดเดชตั้งจู่จื่อไปถ่านไตอันเชียงจินตั้งพัดเกตขึ้นหันจู่สิทายมาเอาของเสร็จสร้างเลยหย่องย่อตั้งเดินเจ็ดหล่อคำหนึ่งไปการยกเสียงไต่เปี้ยวเดินเมนไต่เปี้ยวตาหุยถ่านเสียงเสียงสองฐานตั้งเส้นตั้งเขาเห็ดไปพับจอดการยกเสียงเดินตาไต่เปี้ยวถ่านเสียงเสียงสองฐานปังไหมจะอยู่อ้อนเพอเดิน12หล่อ3เชิดคำยกเสียงออกมาซ้ำข่าวสองสามปีนี้มาบ้านเอ็มเจียงเจี๋ยเซียงเฉินวิลี่สือในไต่ฮ่องโจวข้างหมันซัวฮัดสินตั้งการเดี่ยวล้อผ่อตั้งและวัฒนธรรมอิทับกับกันนั้นข้ามขอบเลี้ยนพร้อมการห่างเตียงบ้านเมืองผ่าสาปันทนังกันเอาการปุ่มเนื่องป้าเหือไปเมืองไปขอบเลี้ยนอีแถมตาเสาไถบ้านเมืองขอบเลี้ยนเตียงนิ่มผ่าสาหักเปียงเฟียงไฟกันเอาแห้งสั่งเตียงบ้านของซุปบ้านไปขอบเลี้ยนบ้านเอ็มเจียงอ้อนจอมพินปิ้นตังไหวตําเสียงหยางสางผ่าสาปันทนังกันจําเลินตามพัดเกตบ้านของตําเสียงฟังแห้งพัดเกตหือขอบเลี้ยนบ้านกุ้งตังพัดเกตเวลาเมื่อกระเดตามกันนาตีหาปีปอกที่14จังสนเสียนตีพ่อสือออกแห่งการเลี้ยงโหดีเจียงเชินบ้านวันตุนอยู่ไข่การการเลี้ยงโหผ่านหานเสียนทลาเสียนก็ป้องกันปุ่งนั่งไปพอถึงด้านหาดับพระเดชเฮามีกุญใจหยงเซาจีฮอดถึงชิเปียดกดกุ่นไปนายหันใจหยงเซาจีหาจีนีฮอดถึง12กดกุ่นไปสารใดหอยปุ่นใด69ปุ่นไปปี2826ตัวด้านหนึ่งถึงด้านหาการม่อนการสื่อการทางขับมาและคล้ายออกไปต่างพระเดชฮอดถึงสามเหมือนกัวยันไปทำระเบิดไกเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดหกปุ่นเมื่อโดนจิงเฉินอันผู้เป็นเล่าตรงตั้งจงสูจีขึ้นเป็นกู่เวียนจ้างพระเดชเซาเซียนผู้ลาปัวเอาผู้เป็นตาหญินีสินตงตั้งจงสูซีขึ้นเป็นจงทงนายพระเดชหญินีไอเออร์โตอันผู้เป็นเฉินหยีและฝ่าจ้างตั้งสูซีขึ้นเป็นจงทงพระเดชทัวซีฟงเป็นผู้ก่อนอ้อนไปตั้งในเฉินฟู่ลายพระเดชในเนื้อโลกที่ไล่เตียนมาหือจงกงจงยางและสี่จิมเพนจงสูจีสาสนอุดงานจงโกกงสร้างตั้งตั้งปิ้นไหลหอยไปหาปีขบไขว้พัดเกตเว้หน่อยหยุยลาการปอเกิดเพนเดียไว้ขำลับเมื่อดวนเปรี้ยป้าหือกุ่นตายไป2,200หอยเก่าชิบหักกุ่นได้เจ็บสร้างหมื่นปั้น2,267กุ่นปอเกิดเพนเดียไว้นักแห้งเสียแล้วปอกเพนเดีย

0: ไว้เทียมที่ถอย82ปอกอันสกันเผียกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลงคำเผียเชียงวังนี้เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้คำเผียนเขาหูความกึดใหม่ภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเผียนความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปี2018ตัวเดินถึงหลอ19คำถึง21คำเมื่อมาสาจะคำตองกันกึดป้องหินนานหันเจียออกภาษาปันธนังกันปินการตีนักไพเมืองสุภาษาในพัดเดเท่าที่ได้คัดเคียงแหล่สุภัยเหมียนดีพัดตีตามตัวกึดป้องคมตีภาษาคัดเคียงบ่เฟิ่งไว้กึดตามกองป้องภาษาแห่งต่างเมกว่างเพเนื่องการสั่งสอนภาษาปันธนังกันถือนักเอาการสั่งเตียงคมจิตใจสุภาษาหุ้มใจหนังกันตือปินการถามมายับหมันเถื่อไพเมืองสุภาษาปินจิตหนึ่งใจเดียวกันมีคันถาอีแถบกับกัน
2: ตีกวางโถไทยกูกวางครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมนวน
1: ตีกวางโถไทยกูกวางครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมนวนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาบินกองเจนเวลาเมอเผียวกำคับกำศพออกนี่ขอยเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนตอนใจนั้นเผียวหือต่างหลายฟังกำคับบทนี้ปิ้นอีอ่อนลงเมืองลงครับในกำคับครับว่ากำได้บอกกันนางยังสื่อใดสื่อไว้ในใจบ่มีวันลืมแล้วขอตัวใจอย่าถามไปลืมว่าถึงเดินสิปิ้งมาดีมาแอลป้อยไหวทัดเมืองหลวงเฮาได้บอกกันอุบกำกันไปแล้วตั้งสองเฮาบ่มีวันลืมเวลาเยี่ยงไก่เดินสีเขามาจูมือนางกู้ใจเบามาวันปล่อยหัดถึงกุ่นขึ้นปิ้นหมวนปิ้นหมี่ใจนางนี้กองกี่ห้ากระจายเลี้ยวไปตองต่างหลังใจบ่มาอยู่ถามไว้ไอปีจะมีสะจ้าติแหละมาเดี๋ยวก้อยมาฟังกำครับไปไหวทัดเมืองลงจอมกัน

到嘛呢？เฮามาฟังกันครับปีตัวดีเลอเปินปิ้นไอเสียงจุ่มกดเตียมและใส่ลำปิ้นอีกขั้นคำครับในกำคับครับว่าน้องว่าใจตัวดีเลอเปินหันยำไหนก็น้องไข่เงอะใครถามไอเบามีกูแล้วแหละน้องไข่บอกหักปั้นตัวใจโฮใจปีหนุยตาหักไอเปินเหนื่อยสมาตัวดีใจเอ๋ยน้องไข่ปิ้นกูใจน้องนี้ค่ะได้ปีมาปิ้นโพกูใจนี้ปิ้นโพหักเปินมีเมียไหวก็อ่อนอยู่เฮิรนต้องก็เมินพอเฮิรนหนุ่มเปินกวนมาฟังกำครับปีตัวดีเลอเปิน

都มานี้มาฟังกันครับฝายังเปลี่ยนสีเป็นไอจิ๋วครับในกันครับครับว่าฝายังเปลี่ยนสีสาวปีก็ไม่เปลี่ยนไปน้องอดเบาได้ปีใจเบามีเหมือนเปิน

นโชแพะโชกึลาวิทะดกขพิหันกุอารถติเปิดโตโนตะโยลาปะอาชัวและนะนาโดเวลาอาอีอยู่แฮและโนติจีออกโคอารถติจุกากาวิลิโคอาชุกามาลาวิเลนะนาโดเวลาอาอีอยู่แฮและโนฮาทาคาลูกาลืมมากาวิเลอาอีโนตะกามาลาวิยานโคยุกาแลโนวิลิคนนาโชโอเกและลาหูแม่แหละจับคือแม่ไปอยู่ที่นี่คือมูไคเวลาหูมาจาเชาวฮวาตาตาบียานโนโค

ติชมึงเชวีอิจิโอโคโนฮะวิชมาจาและโนฮะบาโชกามาจาและโนฮะบาโชติกาชิเทกุลาโกโนนิมาชิโกคากิโดนะฮะปุวินิมาชิโนทาอิกุเชโนฮะดาวิโชติกานิมาชิเอ

ช่วยที่ช่วยมึงเชื่อวิอีจีโอโคโนฮะวิช่วยมาจ้าและโนฮะมาช่วยกันมาจ้าและโนฮะมาช่วยที่ก้าจะคิดอุลากุโนนิมาสิโกคันกิโดะนะฮะปุ๊บวินิมาสิโนทาอีกุเช่โนฮะด้าวิช่วยที่ก้านิมาสิเอ

0: 风开开心，爬山云南，不料非要摸干带皮心，放烤干龙内浪发电，热辣高山美。
1: 风开开心，爬山云南，不料冰要摸干带皮心，放烤干龙内浪发电，热辣高山美。
2: ผู้ฟังทั้งหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ได้พิจารณาพร้อมน้องอุ่นงานจงโกกงซัดตั้งตั้งเป็นไดหอยไปหาปีหกไว้อยู่อย่างเปิดจริงอุทางยกพัมตั้งยันการปูจุ่มลายลงลายตั้งเส้นขยำใจหับฟังหับตั้งพร้อมน้องอุ่นงานจงโกกงซัดตั้งตั้งเป็นไดหอยไปหาปีหกไว้ยินนานมีสองกลุ่นอยู่ในพร้อมน้องอุ่นงานจงโกกงซัดตั้งตั้งเป็นไดหอยไปหาปีหกไว้หันเอาแหล่ความสิทธิ์สร้างในหย่องย่อการเปลี่ยนไทยยกเสียนเสียนเสียงเริ่นตาตั้งเส้นเดินเจาะคำหนึ่งตั้งเขาเฮ็ดบ้านเอ็มเจียมตีอยู่หลีสือออกแห้งสั่งเตียงบ้านของสุบบ้านไปขอบเดียนการเลี้ยงโหดตีจังเชนตาไม้เสียงผ่านเสียงทลาเสียงก่อป้องกันปุ่งนั่งไปพระเดียดเฮามีกุญใจยงเซาจีหาจีฮอดถึง12กดกุญไปผู้ก่อนอ้อนไปตั้งในเจินฟูในเนื้อโลกสาเส้นอุ่นต้นจงโกกงสร้างตั้งตั้งปิ้นไดหอยไปหาปีหกไว้มาเดี๋ยวไกวฟังขณะข่าวสารใหม่แคมถีความร้องอุ่นงานจงโกกงสั้นตั้งตั้งปิ้นไดหอยไปหาปีหกไว้เดินเจ็ดหล่อคำหนึ่งกลางในอยู่ดีจะมีตาขวยทางเวียงเปิดจินหันอู้ทางยกพัมซีจินพินผู้ปิ้นจงกงจงยางจงสุจีจูสีพัดเกตขึ้นปิ้นจงยางจูสีฝ่าทลาชินจางหือมัวไหลทลาชีชินจางซื้อปากคำขอนักตานทนักว่าหอยไปหาปีมาตั้งเห่าตั้งเก่าถึงไปคัดแข้งกำสุนเก่าโฮทีอันเปิดภายเมืองจงโกปองเอาการสุบบานเปิดภาษาจงขวาป้องหือปอไก่กังกงหงเฮิงอยู่มาคัดแข้งขึบบันยานออกกันตาดีอันพัดเสิร์ตอยู่ในเข้าตั้งไหมตั้งทงสือตั้งวนคัดแข้งข่อมปุงใจขึบบันไปบ่ขาดยานออกกันตาดีไหมอันบ่เสียโดยโซซาขาดในภายเมืองนั้นเดินเจ็ดหล่อคำหนึ่งกลางไหนตั้งไหวจุดดีห่งการจุดดีบันเมืองจุดดีตั้งเส้นจุนุ่มตั้งเย็นกำปูจุ่มลายลงลายซาซุ่มฮับฟังฮับตั้งความร้องอุ่นงานจงโกกงสั้นตั้งตั้งปิ้นไดหอยไปหาปีหกไว้อยู่ดีจะมีตาหอยทางเวียงเปิดจินหันยกความนั้นซาซุ่มกันฮับตั้งมีมอบถึงเสียแล้ววังเฮียนโผเปลี่ยนสวัยสุจีจีออกยี่ไหลทำเฮียนกระเด็ดตามใจความชีจิมเพนจงสุจีปากกำใหญ่นักนั้นก่อปิ้นเมอโดนแดนิมะหนาเวลาปัดหนึ่งท่านไตและท่านเนอตั้งสั้นการทำใหญ่นักไฟไปราชการนั่นจองหนึ่งบ้านเมืองสุจีห้องการสุจียี่ไหลทำเฮียนใจความชีจิมเพนจงสุจีปากกำขอนักนั้นเข้าหูความนายใหญ่นักอยู่ในพรมลงอ่อนงานจงโกกงสั้นตั้งตั้งปิ้นไถหอยปลายหาปีหกไว้อันเมื่อเดินเจ